สานานิมุจงกิตองคนะอุสึกมุยหันไปใจเพมันีแต่บุอุสึกก็ช็อกไปแค่ไหนหายดะจึงไม่คือตึงไทยคือตึงรอกแบบบักนอสไลจากุรังมาดิสไลจากุจึงจามองนังมุจินีชักมังตรึกตรึกจึงสไลจากมันีหายนอจินีแบบบักยักษ์ยากระแบบบักนอมาในคืนในรังมาดิแบบบักนอสไลจากุหายดะบังก็จึงมุยตัวมาคลายจระจระวะอันนี้ที่ต้องมานี่ตาบุกอัติอังคาอันนี้อุสุเกไปมานี่ตาบุกอัติอุสุเกไปมาตรงโออาบุไฮรักจังกบังมามานี่คนนี้รักไปท่านี่รักจังใบแอบกิจิงปาลบักชาใบมาเลกังก็จังมุ่ยตุคลายเลยโอแต่จังอาบุไฮบุงูเจใบแอบรักไปจังมาเลกังสารกึ่งมาเอบะบิชิจังจตุโนจานิจานิชามุงไปจังไปเลยอังกูนะจังจตุโนจานิจานินกนุคุงรักข้าก็หังไกจาลีทั้งกูบายาปาลบักชาออกไปพี่อาบะจึงร่มดีตาลวัชต่อมาลายโนมาลายฮันนี่มันโอบิชิโอวัชพันโอตัวมึงโนมาลายแข่งไกก็ขานันนี่เชฟมันข้าไกจึงก็มันสั่งลายโออากิบุตรีตัวมันนี่จึงตาบุบุตรีทั้งก้าสไลจักมันนี่จอรานอจึงมุ่ยตุคลายโอสไลจักมันนี่มันนี่คือในไปมันนี่รกโอจึงอาบุรกนอจึงมุ่ยตุคลายโอจึงฮัติรกโอปาลบักชาไกทั้งกีตั้มอปาไปเลยแค่หังไกตาบุฮัติรกโอทั้งก้าหังไกตั้มอไปตองบุษกรังมารีกบังไกไปมาตองอาบุรกนอจึงมุ่ยตุคลายโออาจอรารกไปตาบุกเนี่ยจอรารกนอจึงมุ่ยตุคลายเลยโอมุ่ยตุมันเอาให้ตัวบ้านนะก็ไปดิโอจระวะให้หน่อยรู้จักมองจังขนาดไหนเนี่ยขนาดตัวโตรู้จักมองโอจระวะนรกีปากิขนาดตรงดิโลกีตรงดิเป็นไรนกขนาดตัวโตรู้จักมอง

ซึ่งเจ้าเราคณะทุกคนังปันเดอคณะทุกหรือจับมงลกสังคณะไรต้องอุค่าใครเจ้าเราเจริญจับมงคณะทองเลจีนปันเดอคณะทองเลโรคหรือจับมงเจ้าตัวคณะตกสักคณะแอนเจคต้องคณะเลยอังเกย์ไหนที่ไหนที่ตรึกเจ้าเราบอกให้น้องทางอีต้องว่าเหตุนะเจ้าเราทุกเกี่ยวโน่นนาชิงยาตรึกทางอีเราต้องว่าเกี่ยวไฟดีเจ้าเราให้น้องให้หรือจับมงคณะไรจึงจีนีข้าเราต้องทุกที่วุ่ยต้องนั่นนี่ใจเดียวกันเจี๊ยบรูปนอชักมังกะหำต้องมาแบบบักชาจีนีข้าเราบอกกระสังเกตต้องนั่นก็เหตุนะให้เกิดจีนีแบบบักชามุ่งมุ่งรบจาวตามนี่เห็นเกศชักมังกะหำใบบักชาบุคคะหำมึงนั่นก็เตยบุคคะสังจักเกศเจ้าชาชามุ่งใครแต่นี่พนอสังอีต้องเหตุบังก็เราจับมุ่งเรามีบางเกศขณะที่ต้องดีเราอีต้องดีสารสะพานดอกไม่ก็หาแสงเพื่อมุ่งจิตตัว